มาตั้งความมั่นใจไปเลยคุณแม่ละคุณอะไรมาสมองทำไรบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเขยตัวไปจัตตานยาวดูสิเฮ้ยแม่ยังมาเนี่ยคนนี้คุณความมั่นใจคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชิบียนมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เขยก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาก่อร์มาบิ๊กรีก่อร์มาอีเบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีสดุนทุกไอ้สังสัสตามาบิ๊กรีเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होय कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्दो इन्टरनेट पनि जोडिन्छ त हो आमा मलाई चाहिँ लाग्ने डाके औ तालनो बेतालमा हिडेर फेर दुख पाइएला नि झुसे औ यो फोन नम्बर 0215547787 9842535541 अब भयो अब गुड भेरी गुड भेरी गुड

0: าตั้งแต่ความเมื่อตอนไหนปีนี้คุณแม่ละคุณอะไรหมดแล้วทำไปบิดาชุกชิบยันจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจัดการยาดูเช่นแม่ยังมาในงานคุณความเมื่อตอนคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาชิบยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกย์ก็ต้องบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอสตามาบิกรูเอไอระบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่อังกฤษภาษาคักชักคุปินวิวัฒนาชาวอีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปฟอโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ฟันนี่พายชาซีซีแคมาร์ร์บอร์ฟอร์ดอินเทอร์เน็ตฟันนี่ปูดินชาทาวทำมาเมื่อไงร้องเอ๊ะได้เก๋เอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพื่อดูกระพายเอลันจูซี่เอาเย่ฟอนด์มอนซูเน่เอ็กซ์ป้าไปตาลิสัตอาร์ซาอันท่านเอาเบ40 35 51 40ครับโอ้ยครับกูดเบรีกูดเบรีกูด
1: ลูกาลอกาวกาดิซอนเนทาวสมมาจาวกาดิจอดาออสปตาลปูเกอร์ปูซีกาต์ไลน์ลากาคอยเล่นน้ำบอลนั่นซะอันนี้บอลล์ด็อกเตอร์เดี๋ยวหน้าไปนะ
2: के भो बोला दाई के गुनगुनाई रहेको
1: हैन बुढीलाई डाक्टरकोमा लानु पर्ने कति समय लाग्छ भनेर यसो हिसाब गरेको
2: हेत तेरी अब पनि डाक्टर देखाउन समयको हिसाब गर्नुपर्छ त अब त सिधै हाम्रो पात्र खोल्नु अनि कुन रोगको विशेषज्ञ डाक्टर देखाउने हो उसलाई अडियो या भिडियो कल गर्नु
1: यति सजिलै
2: अनि त अब हाम्रो पात्र एपबाट विशेषज्ञ डाक्टरसँग परामर्श लिन एकदम सजिलो छ न पैसा लाग्छ धेरै न समय जान्छ खेरै

มาตั้งมันไม่ตั้งไงเปล่าคุณไม่รักคุณอะไรหมดงั้นทำไปเรียกชุกชีพยังชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจะตั้งยาวดูเช่นนะเข้มแข็งมาเนี่ยคนนี้คุณทำไม่รักคุณน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาอุเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนอันดับหนึ่งฮารูและสัตว์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตว์เองคอมพิวเตอร์สิกาอุเนย์โอเคอีกตัวมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวีสคูลอาพิสดุนสกีแสงสัตว์ตามาบิ๊กรีเอไอรับบนเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซี English language กักชาคุปินเบียบัสตาชาโฮยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์ฟอโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินเวอร์เตอร์โซลาร์ซิสโต้เอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีแคมาร่าบอร์ฟอร์ดอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาท้าวอามาเมื่อไงร้านเองตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนมันสูงเนื้อเอกส์ 5547787 อันชาหน้าเบ 4 20 5041เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู